0: อนนี้หมาเริ่มออกวิ่งแล้วไอ
1: ้โอ้ให้เจ้ากินผู้เดียวซะ
2: กินหมา
1: คอยว่ากินดอกลูกกินหมาเนี่ย
3: Monsieur le gouverneur, votre séance d'aquaponie commence dans 10 minutes.

0: good
1: ไม่ใช่ครับ good night ครับ
0: oh I'm sorry good night what's your name
2: แหมครับ
0: oh I'm sorry how do you do
2: ครับดูครับดู
0: oh you come back to Thailand what's boo boo this jumbo jets okay
2: คร
0: ับ can you speak Thai เดี๋ยวฉันขอตกออกอากาศหน่อยได้ไหม
3: เดี๋ยว
4: It's from the charm. They are from Pompeii. My name is Yak.
5: Because the soul is not inside the body. The body is inside the soul. The soul, your soul, is the whole universe as it is focused upon your organism.